แต่คลังลมทุกทุกทีลมไหนจึงไอ้มันเบอร์บอฟรีอัตรีกุนขมายรุ่งเกอร์ประตูปีอาจจะตาทมเทเรียบโดยกิริสั่งสระชิมสระสกจัดไปลีเรียบกายสู้ปโนยกใจละพี่

ดอมไอจึงไอมันเบรบอฟรีอัตรีคนขมายรุ่งเกิดประติมาจะตาทมเทียมเรียบโดยกรีสักสรอชินสรอสมจัดไปลีเรียบกายสูปโนยกเจลพีกองนายจะบังรอดอุสันอัตรีปรังใจปรังกำลังไอต้นสังเช้าและสีเบียนต้องจะพอเตรียมลำนั้นเรียบจับบนพิจารณาสา